0: แมวดิเดนแมวหวากี้
1: แมวด
0: ิ
1: เด
0: น
1: แมวหวากี้ไอ้แมวดิ
0: แมวริงกูยังกูตะปนไหมอ่ะ
1: ไอเดส
0: แมวดิเบสอ่ะเดสิสระกันกูไม่กางไงกูนั่งอ่ะวัวกับวัยนี้ตัวกูอาพุสินะคนจะอะไรกี้แต่เอชไอวี
1: อะ
0: ไรอ่ะกูนั่งด่าละปะ
2: ข้าตัวขันเขาเอ๊ะข้าตัวขันเขาข้าตัวขันเตยบัวบัวที่เจเนียร์นั่นมา
0: เจเนียร์นั่นมาตั้งแต่ปุรุษไปเจเนียร์นั่นมาตั้งแต่ปุรุษไปเจมารีดูเจเนียร์นั่นมาตั้งแต่ปุรุษไปเจมารีดูเจเนียร์นั่นมาตั้งแต่ปุรุษไปเจมารีดูเจเนียร์นั่นมาตั้งแต่ปุรุษไปเจมารีดูเจเนียร์นั่นมาตั้งแต่ปุรุษไปเจมารีดู
2: เฮ้ยรับจนเนวาสะเฮ้ยรับจนเนวาสะเฮ้ยสมุนกติกรอมมาราชันสิโรสันสุนตัวนะฮะจิตกติกรอยะกติกรอยะรักรักกิตาจิตวิยะรักรักกิตาจิตวิยะสินารานินนันจุนมาราชกติกรอยะนะคุณผู้ชมได้ไปบุญได้มาเราที่อ่อนเยื่อสุดใจไปบุญมาเราที่น้องเจนนั่นตาไปกับพ่อคุณไปบุญที่เป็นเนื้อหวานแค่เท่าปังที่เป็นเนื้อ
0: เอาคนนั้นด่าเราปานาเป็นคนนำกติกรอยไม่กันเนี่ยอยากเอาว่าตอนเดี๋ยวตาปานามกติกรอยนักวิญญาณนักโกกสันกติกรอยย้อมนารันเมียวากยังไงอันนาเตติกรอยอ๋อปนักวิญญาณเตตปะกันตายอายุแต่ตาอินไก่สัตว์เป็นวัวตาเกนักคนปนนนัววัวปีเมวันวัวเป็นสิงไก่นักคนนนัวนักคนอิสุวันจานนรวักิไอวันวัวนักวิมเกย์นินจานนไรนะอันเตตายายุสินะก็การิกิตตายนักคนเตติกิฟะองไรกินันติกันนะรุงรุงอินันันเตตมวันไตริกายุ
3: แมวดิตสอมระเอามันนักีอัมนิเนวากิอันเตตายายุมันติกิริเพสแฟมิลี่เฮลท์แอสโซชิเอชันเกติกิฟะในมันตัววิเคราะห์อยู่อาทิคิฟะเอพุตขัดเต้าเตียร์นิกินาคาคาวาคีอาอเมรุรุนีอาทิเออาทิโรเอริกิระคีย้อนกิริเพส

0: แมวดีแต่ในแมวหวานแก
1: ไปแล้วดีนะ
0: แมวเดียวก็ตัดปนแม่ยะ
1: เป็นเบี้ยรันเดียต่อสั้น
0: แมวดีแม่นเป้อมอ๋อเตะแต่สิจระกินอะไรแม่กางไงเทราเอ็กกาวากีรอนเทรอนดิกิระเกเป็นอาตายะในญี่ปุ่นเอ็กกาวากีเด็กแกน
1: อะ
0: ไร
1: ก
0: ัน
1: ต
0: ั
1: วว
0: ัน
1: อะไร
0: อ่ะไอ้ยาวไอ้ยาไอ้ยองกันเนี่ยเตะเตะสิจระกินตัววันอันตัยเอ๋ยมาเนี่ยนะอันนี้แม่ว่าเกี่ยมกองร้านแต่ประกันตายยัย